มาตอนนี้มาตอนไหนปีเลยคุณไม่รักคุณอะไรมาตรงนั้นทำไรปีอาทิตย์ก็ชิบยันชดจ้าไปที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูเกย์ตัวไปจะตอนยาวดูเช่นเฮ้ยไม่งั้นมาเนี่ยคนนี้คุณทำไมนักคนน้ำหมดน้ำสักไม่หน้าคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์ชิคาโอเนย์อันนี้มาร์มัตกอร์เนย์เนปาลเคย์ number one ฮารูและซาตูร์ education center โฮนี่เอาชิบยันมาตะคอมพิวเตอร์ป่าวนุก้าสัตย์คอมพิวเตอร์ชิคาโอเนย์รู้เกย์ก็ต้องบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์มาอีเบงก์มาอีเอาไปสกูลอาพิสดุนสกีสังสวัสดามาบิ๊กรีเที่ยไอร English language कक्षा को भी व्यवस्था छ होइ कम्प्युटर ल्यापटप प्रिन्टर फोटोकपी मशीन इन्टरकम सिस्टम इन्भर्टर सोलर सिस्टम अब इन्भर्टर को ब्याट्री पनि पाइन्छ सीसी क्यामेरा र भरपर्दो दु इन्टरनेट पनि पो जोडिन्छ त हौ आमा मके आने डाके औ तालो बेताल महिडेर फेर दुका पाइएला नि झुसे हौ ए फोन नम्बर 0215 45787 9842535541 अ गुड भेरी गुड भेरी गुड

าตั้งความมือตั้งไงเปล่าคุณไม่รักคุณอะไรหมดตรงนั้นทำไรบริษัทก็ชิบิอันจูดจ้าไปที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูแค่ตัวไปจะตันยาวดูเช่นเฮ้ยแม่ยังมาเนี่ยงงเลยคุณทำมือนั่งคุณน้ำหมดแล้วทำไงวะคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เลยสิเก้าเลยอันนี้มาร์มัดกอร์เลยเนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารูแอนด์ซาตูเอเจคเชั่นเซ็นเตอร์โฮนี่เอาเอาชิบิอันมาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนุก้าสัตย์คอมพิวเตอร์สิเก้าเลยรู้แค่ก็ต้องบิ๊กรีฮาเลยมากอร์มาบิ๊กรีกอร์ไม่แบงก์ไม่เอาไปสกูลอาพีสดุนสกิสแองสต้ามาบิ๊กรีเอ้ยอะไรแบบนั้นวันEnglish language कक्षा को भी व्यवस्था छ कम्प्युटर ल्यापटप प्रिन्टर फोटोकपी मशीन इन्टरकम सिस्टम इन्भर्टर सोलर सिस्टम अब इन्भर्टर को ब्याट्री पनि पाइन्छ सीसी क्यामेरा र भरपर दु इन्टरनेट पनि जोडिन्छ त हौ आमा म चाहिँ लागे डाके औ तालनो बेताल महिडेर फेर दुख पाइएला नि झुसी अब यो फोन नम्बर 0215547787 9942535541 अब भयो अ गुड भेरी गुड भेरी गुड

0: มาตายมันมาตายไปเลยคนไม่ละคนอะไรหมดแล้วทำไรบริษัทก็ชิบยังชดจ้าไปอยู่ที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูแค่ตัวไปจะตายอยู่ดูสิ
1: ชิบยังมาในคนในคนทำไม่ละคนน้ำหมดแล้วทำไม่หมด
0: คอมพิวเตอร์บิคลีกอร์เนย์ซิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคนัมเบอร์วันฮารูแอนด์ซาโตร์เอเจคชั่นเซ็นเตอร์โฮนี่เอาเอาซีพีเอ็นมาตะคอมพิวเตอร์ปาวนุก้าสัตย์คอมพิวเตอร์ซิกาวเนย์รู้แค่อีกโอตอมบิคลีฮาเลมากอร์มาบิคลีกอร์เมย์เบงก์เมย์เอาไปสกูลอาพิสดุนสุกัยสังสัสตามาบิคลีเตียไอร์อัพบ้านเอาเนี่ยสุบิดาพินชาจูซี่อังกฤษลังกูจ์กัจฉาคุปินเบียบัตตาชาวยคอมพิวเตอร์แลที่อามาราบอร์ปอร์ดูอินเทอร์เน็ตพอนี่พอจูดินชะท้าว
1: ทำมาเมื่อไง
0: ร้างเองดักเองเขาตาลโนเบตาลมาฮีเดอร์เพลย์ดูคาไปเอลันจูซี่เขาเอฟโฟนอมันสูนเนเอ็กซ์ปาร์ตไปตาลิสัตอาร์ซัตอันท่านเอาไปจาร์บิสไปติสปานเซ็กซ์ตาลิสฮับโอยโอฮับกูดเบรีกูดเบรีกู